0: วนางกับกับมนักกันทุกข์วิ่งเสียงคมมวยเอกบัตรองค์กัดมี
1: อะไรนะ
0: เอ๊ะผู้คนเขามัวคิดลบไปแล้วพัฒน์จิมุนฮะคิดว่าคนเราสบายบุญบุตรเองคิดแม่ทุกเด็กเด็กตัวคิดบุญเองตัวคิดเองหัวเรื่องส่วนเด็กตัวเล็กกว่าปั้นสิงห์มโหเลี้ยงกับอาวุธปิลุตอันน่าดีเอานตัวอัดเลี้ยงเอาดิเมลมาลูกน้าเขาหมดอาจารย์ก็กล้ามเสียสวยสิงหมดแม่พงเลยนักงานแต่กี่บาทเองสิเอาเขาแล้วก็ชิมเลยมุจิมีช่วยกันตัดเตะบอลกันแล้วหัวลำหงว่ามันเขาก็ไม่เล่นอีกเลยว่าไอ้ตัดทุ่งเจ้าเจ้ากว่าทุ่งเย็นนักกับพ่อกับให้กี่ตัวกันรู้กันเหรอเกี่ยวนั้นนะกูเห็นกูเห็นเลยสังยศนำมุทัศน์อะไรอย่างคดีจ้ะ
1: โอเค
0: แม่เขาเลยบอกฮะเขาเลยว่าอาชีพนั่งก็ต้องการชุดเสื้อผ้าอุลุอาชีพแบบนั้นก็เด็กเขาบอกนะเขาดูว่าที่สุดก็แบบถ้ากำลังเล่นก็ต้องการมุทัศน์คุยเลยจริงทุกเรื่องคุยกันเน
1: ี่ยอะไรอะไรวิธี
0: แบบนี้ชั่วโมงมันอะไรบ้างเนี่ยอ่ะเออไม่คิดเนี่ยแบบถ้าก็มาคุยกับคนแบบถ้าอีกครั้งบาดตัวแบบว่าดินทุกเซ่บาดิบางเซบางหน้าหน่อยเล่นเล่นเล่นเตะกันเล่นเตะเขาก็เลยทำอะไรก็ไม่เชื่อใครเลยนั่นเนื้อเล่นน่ะลำบากที่จะนี่บาบาทว่าบาเรื่องกินลำบากลุย
1: เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ